0: ด้วยยังไงว่าลุนนักล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักลายบุ้มไม่ยันเรื่องดูกันไงจะวัดตัววันโ
1: ลโยโย่นั่นเป็นบุ๊กบักแฟนส์กับแฟมิลี่สตันเดียฟอลโลอิงดาวคอมมูนิตี้โนติสปิงอร์เรียลทินทงอร์ตันเดียเนวีวายด์พาวเวอร์ริชตัวนะดอลพินิตชิลังอร์ on Sunday 16th of AugustRio Tinto yado ka carrying out ne balanya essential power maintenance dual ne electrical network go ka don yang ka involving a power outage dual ne bookmark gov peninsula area being or 5 a.m. until 4 p.m. lil Telstra services ja baung ito impact the yang outage to you're still ngay do ne at kurter ne kapun water supply pumps ja so unido knowing.Measures to make all place for malad need to ensure availability gap for malad all Rio Tinto. Wala ka jal meri wanga kindly community members need to make ban minimizing gap usage. Make sure need ban saving yaka tangang gap ne wasting balanya meri day kunto. Rio Tinto ja also ka wanga community members ko need to planning ga prepare in advance the outage ko ka balakang walang the inconvenience cause ko.Kau ni nama jual mereka ya, pulau neo tahu malah unik ya pun, outage pun, neo all place bookmark emailing gov community team lel, una gov communities at riotinto.com lel. Pulau ada rakam gov communities at riotinto.com. Thank you bookmark.
2: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hermansburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Young Old Radio.